ากินข้าวเคี่ยวกินข้าวเอาเองกินต้องเอาเรามาที่มาเลย